0: Fresh this week on Kiss 92.
1: Lisa, สวัสดีค่ะ Jisoo, click. Miley Cyrus, bass.

0: Fresh this week on Kiss 92.
1: Lisa, สวัสดีค่ะ Jisoo, click. Miley Cyrus, bass.